บิ่งขึ้นทางทะเลได้นะทะเลเด้อลูกหนูอยู่ตานนาโพลาจะมาแก่หายามเกาะเกาะได้นะหายามเกาะเกาะได้นะสิปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮัลโหลปาสีโลมันมนัวตัวโยองอ่งแงบวกบังเกกมานี่บวกบังเกกมานี่ปีจีปันตามุยังตั้งตังอยู่ดุนาบวกเลยดักโดสูตั้งตังดวงปักไปยิ่งปงสาบวยบวยละติหมอกหมอยังมะลูสอล้อนแต่งโบญิโบวงสลันติกสันติงตะนงโบญิปะไรอาวาดต่างต่างสลายใดละละมันกวากบุกิดบูนุงติงอี